0: ินดานมงควะโดโลเคฟุนมา
1: โอตุ
0: เคฟุนดง
1: เอจะมากระเรราจะละยัง
2: เนดาว่าคือหลังงาน
0: คือหลังงานอะไรเดีย
2: คือหลังงานปัจจาวะ
0: ปัจจุบันน่าเนี่ยอาจจะคือหลังบินนี่สิ่งก็เราจะบินยังอ่ะอุรังอันนี้อย่าเลพัสกันทางงานอ่ะจ
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.